เรียนมือสวดในสายแผ่เป็นเทียนให้หาวดงตาพวกว่าส่วนจังก็ไอ้ดาบอกดีเปลี่ยนเบียดแอมจังเดือกวันวีจอแจกดิบัวสวนในห้องเดนจอจุ้มมึงเป็นเจ้าคือเวียดแห